0: สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอเอกรินบำรุงพักนะครับเรายังอยู่กันที่งานเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะครับปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่26นะครับแล้วก็ยังอยู่กับคุณสิริวรรณอติชาติพงสุขพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้อง
2: สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าบูธของ NHK World Japan นะคะซึ่งมาแนะนำกิจกรรมของ NHK World Japan ให้คนทั่วไปได้รู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาต่างๆที่ NHK World ให้บริการอยู่นะคะตอนนี้คนเยอะมากเลยอาจจะมีการเดินตัดกันไปตัดกันมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ากิจกรรมที่เราจัดเพื่อที่จะแนะนำบริการของเรามีอะไรบ้างตามเราสองคนไปดูนะคะ
3: ที่บูธ NHK พนักงานฝ่ายข่าวของเราใส่ชุดสีแดงเชิญชวนให้ผู้เข้าชมงานมาร่วมเล่นกิจกรรมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วลุ้นรางวัลจากเกมหยอดไข่หรือแคปซูลทอยพร้อมกับรับของที่ระลึกจากงานรวมถึงพัดลายโดโมคุงน่ารักมาสคอตประจำ NHK ของเราครับปีนี้เรามีบอร์ดให้ผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นรวมถึงชาติต่างๆมาแชร์ความประทับใจและเรื่องที่อยากจะแนะนำเกี่ยวกับประเทศไทยและญี่ปุ่นด้วยครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าข้อความที่คนนำมาแปะไว้มีอะไรกันบ้าง
2: หนึ่งในกิจกรรมที่ NHK World Japan จัดในครั้งนี้นะคะก็คือการให้คนที่มาร่วมงานนะคะได้แสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่ชื่นชอบสิ่งที่แนะนำนะคะทั้งของไทยและก็ของญี่ปุ่นเรามาดูกันนะคะว่าคนที่มาร่วมงานเขาเขียนอะไรกันบ้างค่ะ
1: ครับ
2: นี่เลยค่ะสิ่งที่อยากแนะนำเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะมีทั้งคนไทยคนญี่ปุ่นมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะอาจจะมีคนต่างชาติด้วยนะคะอย่างเช่นบอกว่าของกินอร่อยมากนะคะคนนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็แนะนำโตเกียวทาวเวอร์ก็บอกนะคะมีโตเกียวดิสนีย์แลนด์ก็มีนะคะ
1: อ
2: ัน
1: นี้เขียนเป็นภาษาไทยนะฮะพยายามอ่านดูฉันแนะนำประเทศญี่ปุ่นธรรมชาติ
2: ซื้อของ
1: และอาหาร
2: ค่ะแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะคะจะเป็นคนต่างชาติที่มาร่วมงานนะคะ
1: I love Japan's beautiful culture and unforgettable beauties นะครับ love
2: ก็คือว่าชอบวัฒนธรรมที่งดงามของญี่ปุ่นแล้วก
1: ็ความสวยงามที่แบบว่าลืมไม่ลงเลย
2: ใช่นะคะแล้วก็มีอาซากุสะก็มีนะคะก็แนะนำกันในสิ่งที่แนะนำเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะให้หัวใจกันด้วยนะคะชิซูโอกะนะคะมาดูอีกกระดานนึงค่ะสิ่งที่อยากแนะนำเกี่ยวกับไทยนะคะดิฉันว่าน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นเขียนนะคะพยายามเขียนภาษาไทยเก่งมากๆเลยนะคะ
1: ใบนี้บอกว่าผมชอบประเทศไทยไปบ่อยๆเดือนกันยาไปอีกครั้งมาจากจังหวัดยามานาชิ
2: ค่ะคนนี้ก็เขียนว่าอร่อยมากนะคะ
1: สนุกนี่พยายามเขียน
2: พยายามเขียน
1: เดาได้ว่าสนุก
2: ใช่ เราให้คะแนนเต็มร้อยกับความพยายามนะคะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคนญี่ปุ่นเขียนว่าไทยดราม่าก็คือละครไทยนะคะชอบละครไทยผัดไทย
1: อ๋อวันนี้ผัดไทย
2: ค่ะตลาดแม่กลองก็มีนะคะ
1: อันนี้อาหารไทยอร่อยมากผัดไทยอีกแล้วฮะแน่ผ
2: ั
1: ด
2: ไทยแสดงว่าผัดไทยของเรานี่เป็นที่นิยมของคนต่างชาติโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนะคะละครไทย
1: ละครไทยชื่อละคร
2: ใช่เราอายุขนาดนี้นะคะแต่คนญี่ปุ่นเขาทันสมัยมากนะคะ
1: อันนี้เขาว่าไงนะครับพี่น้อง
2: อุบลบอกว่าอุบลนะคะแล้วก็เทศกาลน่าจะแห่เทียนพรรษาหรือเปล่านะคะบอกว่าอยากจะไป
1: ถ้าอุบลก็ต้องแห่เทียนแล้วฮะเทศกาลเด่น
2: เทศกาลเทียนแล้วก็บอกว่าอยากจะไป
1: ค
2: ่ะเก่งมากๆเลยนะคะ
3: ความเห็นหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกิน ไปจนถึงซีรีส์ก็มีนะครับอ่านข้อความผ่านตัวอักษรกันแล้วเราลองมาพูดคุยกับผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าครับ
4: คนไทยส่วนมากนิสัยดีนะครับมีน้ำใจด้วยนะครับก็ทุกคนอิ่มบ่อยๆเดี๋ยวผมหายเหนื่อยนะครับ
1: ครับไปมากี่ครั้งแล้วนะฮะ
4: ไปมากี่ครั้งแล้ว
1: 25ครั้ง
4: กว่านะครับ
1: แล้วไปแต่ละครั้งอยู่นานไหมครับ
4: ส่วนมาก
5: คือที่ไหนจะมีความรักครับก็จะคุยกันถึงเส
1: นอขอโทษนะฮะที่ทางที่พูดภาษาไทยได้เนี่ยเพราะเรียนหรือว่าเพราะไปเที่ยวเมืองไทยนานจนพูดได
4: ้เพราะว่าประมาณ30ปีที่แล้วผมเรียนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากนั้นไปประเทศไทย2ปีครับที่เรียนหนังสือภาษาไทยด้วยครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดประเทศญี่ปุ่นครับก็ผมมาจากจังหวัดยามานาซึครับวันนี
1: ้ยามานาซึ
4: ครับ
1: ยามานาชิ
4: ผมชอบเทศกาลประเทศไทยทุกปีครับทุกครั้งครับชอบบรรยากาศเลยครับ
1: เรากล่าวว่าอยากจะซื้ออะไรในงานนี้
4: ซื้อข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวมะม่วงเหรอหรือข้าวเหนียวที่เป็น
4: ข้าวเหนียว
1: เอาไปหุงเอง
4: ใช่ครับ
1: อ
4: ๋อเป็นข้าวเปล่านะครับหนักไป
1: อยากซื้อเหมือนกันเลย
4: แต่คงฝากนะครับ
1: เอาไปฝากที่บ้าน

0: อะไร
1: ที่บ้านเลยครับ
0: เห็นบอกว่ามาจากจังหวัดยามานาจิอยากจะให้ช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของญี่ปุ่นในจังหวัดยามานาจิหน่อยครับ
1: โดยเฉพาะจะเพื่อเขาคุยสิสวยที่สุดนะครับแล้วก็สุนที่สุดแบบที่ดีที่สุดนะครับ
0: อยู่ที่ยามานาจิ
1: ใช่ครับอยู่ยามานาจิครับความสูง3,776กิโลนะ3,776เมตรครับสุนที่สุดแบบประเทศที่
0: สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับ
1: ก็สวยนะครับมีหิมะด้วยครับ
0: อยากไปมากนี่มาญี่ปุ่นได้เดือนเดียวยังไม่ได้ไปเดี๋ยวจะหาโอกาสไปภูเขาไฟและภูเขาฟูจิ
1: ที่เขาฟูจิครับที่ภูเขาฟูจิคนไทยเยอะขอบคุณมากครับอันนี้สั้นจริงนะครับขอบคุณมากครับ
2: ผู้เข้าชมงานท่านนี้บอกว่ามาจากจังหวัดยามานาชิที่เห็นวิวภูเขาฟูจิสวยที่สุดในญี่ปุ่นได้ยินอย่างนี้แล้วอยากลองไปดูด้วยตาตัวเองสักครั้งไหมครับนอกจากความสวยงามแล้วผู้เข้าชมงานยังเล่าด้วยความภูมิใจว่าภูเขาฟูจิมีความสูงถึง 3,776 เมตรสูงที่สุดในญี่ปุ่นใครสนใจจะลองปีนเขาฟูจิไปเหยียบจุดสูงสุดของญี่ปุ่นก็ลองศึกษาเส้นทางกันดูได้มีทั้งเส้นที่ขึ้นจากฝั่งจังหวัดยามานาชิและจากฝั่งจังหวัดชิซูโอกะฤดูการปีนเขาช่วงหน้าร้อนกำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้แล้วครับผู้เข้าชมงานเทศกาลไทยที่มากันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกก็มีหลายครอบครัวครับอย่างครอบครัวนี้คุณพ่อคุณลูกพากันใส่เสื้อคู่พิมพ์คำว่าแบงคอกบอกให้รู้กันไปเลยว่าเราชอบเมืองไทย
0: ชอบอาหารไทยอะไร What food do you like?
3: ชอบ
4: มะม่วงนั่น
0: มังโกชอบมะม่วง
4: มังโกปัง
0: ก็มังโกสมูทตี้มังโกสมูทตี
4: ้ข้าวมังไก่
0: ข้าวมันไก่คุยกับคนญี่ปุ่นนะฮะที่เขาเคยไปเที่ยวเมืองไทยก็บอกว่าชอบไอคอนสยามแล้วก็เคยรับประทานอาหารไทยมางานนี้ก็กะจะมาซื้อน้ำมะม่วงปั่นนะฮะสมูทตี้แล้วก็ข้าวซอยแล้วก็ข้าวมันไก่ด้วยนะฮะมีพาลูกชายตัวน้อยมาด้วยนะฮะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: ส่วนน้องผู้ชาย2ท่านนี้เป็นคนไทยที่บริษัทส่งมาฝึกงานที่ญี่ปุ่นครับก็เลยมีโอกาสได้ใช้เวลาในวันหยุดเดินทางท่องเที่ยวตามที่ต่างๆพวกเขาบอกว่าประทับใจชิซูโอกะที่สุด
0: นี่มาเจอน้องๆคนไทยที่มาเดินเที่ยวงานนะคะ
5: สวัสดีทุกท่าน
0: ครับอยากจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยของเราบ้างไหมครับ
6: อุ่นก็อร่อย
7: ไทยก็美味しいですけど泰国が美味しくてไทยจริงก็優しいですよね
8: บอกว่าอาหารไทยอร่อยมากคนไทยก็ใจดีมากด้วยค่ะ
7: ไทยครับเท่านี้ครับ
8: แล้วอยากจะแนะนำอะไรสถานที่เที่ยวของไทยหรือของญี่ปุ่นไหมคะ
7: ของไทยก็น่าจะเป็นพวกวัดนะครับพวกวัดต่างๆที่เป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ไทยครับคนญี่ปุ่นน่าจะชอบเพราะว่าที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีเนา
8: ะ
7: พวกนี้ครับส่วนของญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นที่ตั้งแต่มาอยู่ก็ได้เป็นพวกเรื่องอาหารกับอะไรต่างๆที่ต่างจากไทยคนไทยก็น่าจะชอบเหมือนกัน
8: ค่ะอาหารญี่ปุ่นอะไรที่ชอบคะ
7: ผมชอบกินราเมงครับใช่ครับราเมงครับ
9: มีหลายชนิดให้เลือกดีคร
10: ับใช่
9: แต่ละร้านราเมงก็จะมีสไตล์แตกต่างกันไปวิธีการซื้อและวิธีการปรุงรสชาติ
11: ใช่ครับ
9: ผมใครมาเที่ยวก็ลองหาร้านราเมงกินดู
0: แล้วตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นประมาณครึ่งปีเนี่ยได้ไปที่ไหน
7: โอ้ยไปเยอะแล้วครับเพิ่งผ่านโกลเด้นวีคมาก็ไปภาคเหนือมาโทโฮคุไปเซนไดอาคิตะอะไรพวกนี้มาครับก็ดีครับ
0: มีที่ไหนที่ประทับใจและอยากแนะนำให้คนไทยมาเที่ยวบ้างไหมคร
7: ับ ชอบชิซูโอกะเน
9: า
7: ะ
9: ชอบชิซูโอกะครับ
7: ชิซูโอกะครับที่ไปด้วยกันเห็นฟูจิชัดดี
9: ไม่ไกลมากแล้วก็เดินทางสะดวก
7: พวกผมอยู่คานากาวะครับก็เลยอยู่ไกลครับ
8: แล้วจากคานากาวะมาเทศกาลไทยโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าคะ
7: ใช่ครับวันนี้ตั้งใจมาเพราะว่าไม่ได้กินอาหารไทยมานานแล้ว
8: เราได้กินหรือยังคะ
7: ยังครับกินแต่เบียร์ไทยเลย
9: ได้กินเบียร์ไทยแล้วครับ
7: ครับ
8: วันนี้อาหารไทยที่อยากกินคืออะไรคะ
7: ข้าวขาหมู
0: มีไหมฮะ
7: ไม่ยังไม่เจอเลยครับ
0: เจอแต่ข้าวมันไก่
7: ใช่ครับตั้งใจมากินข้าวขาหมูแต่ว่ายังไม่เจอเลย
8: ขอให้เจอนะคะ
7: ขอบคุณครับ
8: ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ
2: ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วน้องๆได้รับประทานข้าวขาหมูสมความตั้งใจที่เดินทางมาที่นี่หรือเปล่า แต่นอกจากอาหารการกินแล้วผู้เข้าชมงานหลายคนก็มาเทศกาลไทยเพื่อหาซื้อผลิตภัณฑ์แบบที่คนไทยเรานิยมใช้กันแต่อาจจะหาซื้อยากหน่อยในการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นอย่างยาดม
8: ส่วนท่านนี้นะคะเป็นคนไทยค่ะตะกี้เขียนว่าอะไรคะแนะนำเกี่ยวกับไทย
3: อาหารไทยอร่อยมากค่ะแล้วก็มาที่ไทยเฟสติวัลครั้งแรกนะคะชอบมากเลยค่ะ
8: อืม
3: ใช่
8: ค่ะ
3: เพราะว่า
8: ตั้งใจจะมาทำอะไรที่ไทยเฟสคะ
3: ตั้งใจมาหาของกินค่ะแล้วก็อยากมาดูเกี่ยวกับพวกวัฒนธรรมไทยที่เผยแพร่ค่ะ
8: ค่ะแล้วได้เจอของที่ถูกใจหรือยังคะ
3: เจอแล้วค่ะชอบมากชอบยาดม
8: ค่ะแล้วแนะนำเกี่ยวกับไทยเนี่ยนอกจากอาหารไทยอร่อยอาหารไทยอร่อยแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
3: วงดนตรีก็สนุกค่ะแล้วก็มีพวกจะมีแบบการทำผ้าขอม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทำด้วยมือ ก็คือน่าสนใจมากค่ะ
8: ค่ะ
3: แล้วก็ผลไม้ไทยก็อร่อยมาก
8: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
2: นอกจากผ้าขอม้างานฝีมือที่น้องผู้หญิงอยากจะแนะนำให้กับคนญี่ปุ่นเสื้อยืดลายไทยแบบใส่สบายๆเดินถนนได้ในช่วงหน้าร้อนก็มีขายในงานนี้ครับอย่างที่ผู้เข้าชมงานชาวญี่ปุ่นท่านนี้สวมใส่อยู่เธอพูดภาษาไทยเก่งมากเพราะเคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย
0: ตอนนี้มาเจอคนญี่ปุ่นพูดภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวมาถามนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วได้มาครับ
6: ได้มา
0: ปีนี้กับปีที่แล้วต่าง
2: งานเทศกาลไทยปีนี้อากาศดีอย่างที่ว่าจริงๆครับผู้เข้าชมงานก็เลยเดินเที่ยวได้อย่างสบายๆบางคนก็มาเดินเที่ยวงานคนเดียวชิวๆอย่างน้องผู้หญิงคนไทยท่านนี้เพิ่งมาใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้ไม่นานเธอก็เล่าถึงการใช้ชีวิตในมหานครโตเกียวที่ต่างไปจากกรุงเทพมหานคร
8: เขียนอะไรเอ่ยเดี๋ยวโชว์ก่อนนะคะ
10: บอกว่าอาหารไทยอร่อยมากเลยค่ะ
11: ชวนกันขึ้นมา
8: อาหารไทยที่ชอบคืออะไรคะ
10: ชอบกินส้มตำปูปลา
8: แล้วมีอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นแนะนำไหมคะ
10: ถ้าตอนนี้ก็เพิ่งมาอยู่ได้ประมาณเดือนนึงค่ะก็รู้สึกว่าที่นี่การเดินทางบรรยากาศอะไรต่างๆสะดวกมากๆค่ะ
8: ได้ไปเที่ยวที่ไหนในญี่ปุ่นหรือยังคะมีที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไหมคะ
10: ถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าโดยรวมเดินรอบๆตามสวนสาธารณะหรือบรรยากาศอะไรรอบๆเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างค่ะมันเอื้อมันบรรยากาศต่างๆมันเอื้ออำนวยให้เราได้ทำกิจกรรมต่างๆที่เราไม่เคยได้ทำในไทยเช่นแบบว่ากินข้าวในสวนสาหรือแบบเดินเล่นในสวนสาไปเรื่อยๆค่ะก็ถ้าอยู่ที่ไทยอากาศมันก็ค่อนข้างร้อนทำไม่ได้ขนาดนั้นถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นครั้งแรกที่ได้ทำอะไรแบบนี้ค่ะ
8: ขอบคุณมากนะคะค่ะ
2: สภาพอากาศต่างกันรูปแบบการใช้ชีวิตก็แตกต่างกันไปในเมืองใหญ่ทั้งสองแห่งนี้นะครับเมืองไทยอากาศร้อนคนก็เลยชอบอยู่ในอาคารมากกว่ากลางแจ้งแต่ในเมืองหนาวอย่างญี่ปุ่นช่วงอากาศอบอุ่นก็ทำให้ผู้คนออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้งรับแดดกัน
0: ครับเมื่อกี้เราก็ได้พูดคุยกับคนที่มาเยี่ยมชมบูธของ NHK หลายคนเลยนะฮะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวญี่ปุ่นได้มีคำแนะนำต่างๆนะฮะทั้งเรื่องอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวตัวผมเองนี่ก็ ได้รับทราบคำแนะนำเหล่านี้

0: ก็อยากจะไปลองทําตามเหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วหวังว่าทุกคนคงจะได้รับคําแนะนําดีๆเช่นเดียวกับพวกเรานะคะสําหรับวันนี้เรา2คนต้องลาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: นี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยก่อนจบรายการวันนี้เรามาอำลากันด้วยบทเพลงที่ชื่อว่าวาตาชิโนะสุกินะโมโนะหรือสิ่งที่ฉันชอบของLovely Summer Jan โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่ามัทจะจากเกียวโตอยากกินไม่ว่าเมื่อไหร่และอยู่ที่ไหนข้าวต้มปูกินได้ไม่อั้นไม่หยุดตลอดทั้งปีฉันอยากจะกินสิ่งที่ฉันชอบตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกาตาร์และปากีสถานซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านระบุว่ามีความคืบหน้าที่ดีในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงยุติการสู้รบการเจรจาระดับสูงรอบแรกนับตั้งแต่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจจัดขึ้นที่เมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันอาทิตย์ที่21ถึงวันจันทร์ที่22มิถุนายนภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวสหรัฐและอิหร่านตกลงที่จะเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันแถลงการร่วมของคณะผู้ไกล่เกลี่ยระบุว่าการเจรจาเกิดขึ้นในบรรยากาศเชิงบวกและสร้างสรรค์และว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อเป็นผู้นำกลุ่มทำงานที่มุ่งเน้นประเด็นนิวเคลียร์และการคว่ำบาตรอิหร่านแถลงการยังระบุด้วยว่าคณะกรรมการได้ตกลงกันในแผนงานเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันนอกจากนี้ยังระบุว่าได้จัดตั้งช่องทางการสื่อสารเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุไม่พึงประสงค์และการสื่อสารที่ผิดพลาดเพื่อให้เรือพาณิชย์สามารถ

ผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยแถลงการระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะจัดตั้งทีมแก้ไขความขัดแย้งซึ่งประกอบด้วยทั้งสองฝ่ายและเลบานอนเพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนจะยุติลงแถลงการระบุว่าการเจรจาทางเทคนิคจะดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์พรรคร่วมรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะเพิ่มความพยายามในการผลักดันนโยบายให้สำเร็จก่อนที่การประชุมรัฐสภาสมัยปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในอีกไม่ถึง1เดือนข้างหน้ารัฐบาลมีแผนจะเสนอร่างแก้ไขกฎหมายราชวงศ์ญี่ปุ่นต่อรัฐสภาซึ่งจะครอบคลุมประเด็นต่างๆเช่นการรับประกันจำนวนสมาชิกราชวงศ์พรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP พรรคแกนนำรัฐบาลและพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นพรรครวมรัฐบาลต้องการเร่งการพิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภาพรรคการเมืองทั้งสองกำลังพยายามเสนอร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีจุดประสงค์ลดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเด็นนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงร่วมรัฐบาลที่พรรคการเมืองทั้งสองมีอยู่นายซูซูกิชุนอิจิเลขาธิการพรรค LDP ยอมรับว่าการประชุมรัฐสภาในครั้งนี้มีข้อจำกัดด้านเวลาแต่กล่าวเสริมว่าพรรค LDP ต้องการเดินหน้าในประเด็นต่างๆโดยไม่ขยายเวลาการประชุมสมาชิกพรรคฝ่ายค้านกล่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลควรดำเนินการพิจารณาในรัฐสภาอย่างรอบคอบไม่ใช่ให้ความสำคัญกับความสะดวกของตนเป็นหลักการประชุมรัฐสภาสมัยปัจจุบันมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่17กรกฎาคมรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติเป็น5เท่าโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปรัฐบาลอนุมัติการแก้ไขดังกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันศุกร์ที่19มิถุนายนค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าของญี่ปุ่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาเกือบ50ปีแล้วค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 เยนหรือราว 3,000 บาทจากเดิม 3,000 เยนส่วนค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าที่อนุญาตให้เข้าประเทศหลายครั้งในช่วงเวลาที่กำหนดจะเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 เยนหรือราว 6,000 บาทจากเดิม 6,000 เยน

ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนกล่าวว่ายูเครนได้ใช้โดรนโจมตีโรงงานแปรรูปน้ำมันของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนมากกว่า 2,000 กิโลเมตรนายเซเลนสกีกล่าวแถลงผ่านทางวิดีโอเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนว่าสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในภูมิภาคตูเมนทางไซบีเรียตะวันตกประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยว่าปฏิบัติการดังกล่าวใช้โดรนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทด้านการป้องกันประเทศของยูเครนโดยระบุว่าอากาศยานไร้คนขับเหล่านี้สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปได้ถึง 3,000 กิโลเมตรนายเซเลนสกีเน้นย้ำว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่ชอบธรรมอย่างเต็มที่ต่อการที่รัสเซียโจมตียูเครนแหล่งข่าวสืบสวนสอบสวนระบุว่าตำรวจโตเกียวได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกระดับสูงของกลุ่มที่ทางการสหรัฐเรียกว่าเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสำนักงานตำรวจนครบาลโตเกียวจับกลุ่มตัวนายหูซื่อชาวไซปรัสวัย44ปีและชาวจีนอีก2คนแหล่งข่าวระบุว่าเชื่อกันว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยชาวจีนได้ยื่นเอกสารในเดือนเมษายนซึ่งอ้างอย่างเป็นเท็จว่านายหูได้ย้ายไปอยู่ที่เขตชูโอแล้วแหล่งข่าวระบุว่าเชื่อว่านายหูได้มอบหมายการดำเนินขั้นตอนนี้ให้ผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวทำแทนทั้ง3คนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางการแหล่งข่าวระบุว่านายหูเป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทแห่งหนึ่งในโตเกียวแต่เชื่อกันว่านายหูเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัท Prince Holding Groupซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในกัมพูชากลุ่มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ในระดับนานาชาติและถูกทางการสหรัฐคว่ำบาตรแล้วคาดว่านายหูได้เดินทางเข้าออกญี่ปุ่นหลายครั้งตำรวจวางแผนที่จะสืบสวนหาสาเหตุและวิธีการยื่นเอกสารปลอมตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆของนายหูในญี่ปุ่นด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกแห่งญี่ปุ่นทรงร่วมเสวยพระกรยาหารค่ำกับสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปและสมเด็จพระราชินีมาทิลเดอร์แห่งเบลเยียมณปราสาทแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเบลเยียมสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีเสด็จพระราชดำเนินถึงเบลเยียมเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนหลังจากทรงเสร็จสิ้นการเสด็จเยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปและสมเด็จพระราชินีมาทิลเดอร์ทรงเชิญสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีให้เสด็จเยือนปราสาทเซียยงซึ่งเป็นสถานที่แปรพระราชฐานของราชวงศ์เบลเยียมในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่21ทีมสื่อมวลชนได้รับอนุญาตให้ฉายพระรูปสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปและสมเด็จพระราชินีมาทิลเดอร์ตลอดจนพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์ที่รวมถึงเจ้าหญิงเอลิซาเบธรัชทายาทลำดับหนึ่งของราชวงศ์เบลเยียมสำนักพระราชวังหลวงของญี่ปุ่นระบุว่าสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีเสวยพระกรยาหารค่ำร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งเบลเยียมพร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาณสวนของปราสาทพร้อมกับทรงชื่นชมทิวทัศน์NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าราชวงศ์ญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์รวมทอดพระเนตรฟุตบอลโลกโตโยต้าจ่ายค่าตอบแทนประธาน 2,100 ล้านเยนกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นเผยโฉมเครื่องยิงขีปนาวุธพิสัยไกลครั้งแรกชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นที่ต้องการมากขึ้นจากนักเรียนต่างชาติและพิพิธภัณฑ์เรือที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดไฮโดรเจนเปิดมาครบ50ปีสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกาตาร์และปากีสถานซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านระบุว่ามีความคืบหน้าที่ดีในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงยุติการสู้รบการเจรจาระดับสูงรอบแรกนับตั้งแต่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจจัดขึ้นที่เมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันอาทิตย์ที่21ถึงวันจันทร์ที่22 มิถุนายนภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวสหรัฐและอิหร่านตกลงที่จะเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60 วันแถลงการร่วมของคณะผู้ไกล่เกลี่ยระบุว่าการเจรจาเกิดขึ้นในบรรยากาศเชิงบวกและสร้างสรรค์และว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อเป็นผู้นำกลุ่มทำงานที่มุ่งเน้นประเด็นนิวเคลียร์และการคว่ำบาตรอิหร่านแถลงการยังระบุด้วยว่าคณะกรรมการได้ตกลงกันในแผนงานเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60 วันนอกจากนี้ยังระบุว่าได้จัดตั้งช่องทางการสื่อสารเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุไม่พึงประสงค์และการสื่อสารที่ผิดพลาดเพื่อให้เรือพาณิชย์สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแถลงการระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะจัดตั้งทีมแก้ไขความขัดแย้งซึ่งประกอบด้วยทั้งสองฝ่ายและเลบานอนเพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนจะยุติลงแถลงการระบุว่าการเจรจาทางเทคนิคจะดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์พรรคร่วมรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะเพิ่มความพยายามในการผลักดันนโยบายให้สำเร็จก่อนที่การประชุมรัฐสภาสมัยปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในอีกไม่ถึง1 เดือนข้างหน้ารัฐบาลมีแผนจะเสนอ

ร่างแก้ไขกฎหมายราชวงศ์ญี่ปุ่นต่อรัฐสภาซึ่งจะครอบคลุมประเด็นต่างๆเช่นการรับประกันจำนวนสมาชิกราชวงศ์พรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP พรรคแกนนำรัฐบาลและพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นพรรครวมรัฐบาลต้องการเร่งการพิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภาพรรคการเมืองทั้งสองกำลังพยายามเสนอร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีจุดประสงค์ลดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเด็นนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงร่วมรัฐบาลที่พรรคการเมืองทั้งสองมีอยู่นายซูซูกิชุนอิจิเลขาธิการพรรค LDP ยอมรับว่าการประชุมรัฐสภาในครั้งนี้มีข้อจำกัดด้านเวลาแต่กล่าวเสริมว่าพรรค LDP ต้องการเดินหน้าในประเด็นต่างๆโดยไม่ขยายเวลาการประชุมสมาชิกพรรคฝ่ายค้านกล่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลควรดำเนินการพิจารณาในรัฐสภาอย่างรอบคอบไม่ใช่ให้ความสำคัญกับความสะดวกของตนเป็นหลักการประชุมรัฐสภาสมัยปัจจุบันมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่17กรกฎาคมรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติเป็น5เท่าโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปรัฐบาลอนุมัติการแก้ไขดังกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันศุกร์ที่19มิถุนายนค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าของญี่ปุ่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาเกือบ50ปีแล้วค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 เยนหรือราว 3,000 บาทจากเดิม 3,000 เยนส่วนค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าที่อนุญาตให้เข้าประเทศหลายครั้งในช่วงเวลาที่กำหนดจะเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 เยนหรือราว 6,000 บาทจากเดิม 6,000 เยน

0: ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนกล่าวว่ายูเครนได้ใช้โดรนโจมตีโรงงานแปรรูปน้ำมันของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนมากกว่า 2,000 กิโลเมตรนายเซเลนสกีกล่าวแถลงผ่านทางวิดีโอเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนว่าสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในภูมิภาคตูเมนทางไซบีเรียตะวันตกประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยว่าปฏิบัติการดังกล่าวใช้โดรนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทด้านการป้องกันประเทศของยูเครนโดยระบุว่าอากาศยานไร้คนขับเหล่านี้สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปได้ถึง 3,000 กิโลเมตรนายเซเลนสกีเน้นย้ำว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่ชอบธรรมอย่างเต็มที่ต่อการที่รัสเซียโจมตียูเครนแหล่งข่าวสืบสวนสอบสวนระบุว่าตำรวจโตเกียวได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกระดับสูงของกลุ่มที่ทางการสหรัฐเรียกว่าเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสำนักงานตำรวจนครบาลโตเกียวจับกลุ่มตัวนายหูซื่อชาวไซปรัสวัย44ปีและชาวจีนอีก2คนแหล่งข่าวระบุว่าเชื่อกันว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยชาวจีนได้ยื่นเอกสารในเดือนเมษายนซึ่งอ้างอย่างเป็นเท็จว่านายหูได้ย้ายไปอยู่ที่เขตชูโอแล้วแหล่งข่าวระบุว่าเชื่อว่านายหูได้มอบหมายการดำเนินขั้นตอนนี้ให้ผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวทำแทนทั้ง3คนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางการแหล่งข่าวระบุว่านายหูเป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทแห่งหนึ่งในโตเกียวแต่เชื่อกันว่านายหูเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัท Prince Holding Groupซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในกัมพูชากลุ่มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ในระดับนานาชาติและถูกทางการสหรัฐคว่ำบาตรแล้วคาดว่านายหูได้เดินทางเข้าออกญี่ปุ่นหลายครั้งตำรวจวางแผนที่จะสืบสวนหาสาเหตุและวิธีการยื่นเอกสารปลอมตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆของนายหูในญี่ปุ่นด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกแห่งญี่ปุ่นทรงร่วมเสวยพระกัลยาหารค่ำกับสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปและสมเด็จพระราชินีมาทิลเดอร์แห่งเบลเยียมณปราสาทแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเบลเยียมสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีเสด็จพระราชดำเนินถึงเบลเยียมเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนหลังจากทรงเสร็จสิ้นการเสด็จเยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปและสมเด็จพระราชินีมาทิลเดอร์ทรงเชิญสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีให้เสด็จเยือนปราสาทเซียยงซึ่งเป็นสถานที่แปรพระราชฐานของราชวงศ์เบลเยียมในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่21ทีมสื่อมวลชนได้รับอนุญาตให้ฉายพระรูปสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปและสมเด็จพระราชินีมาทิลเดอร์ตลอดจนพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์ที่รวมถึงเจ้าหญิงเอลิซาเบธรัชทายาทลำดับหนึ่งของราชวงศ์เบลเยียมสำนักพระราชวังหลวงของญี่ปุ่นระบุว่าสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีเสวยพระกัลยาหารค่ำร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งเบลเยียมพร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาณสวนของปราสาทพร้อมกับทรงชื่นชมทิวทัศน์NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าราชวงศ์ญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์รวมทอดพระเนตรฟุตบอลโลกโตโยต้าจ่ายค่าตอบแทนประธาน 2,100 ล้านเยนกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นเผยโฉมเครื่องยิงขีปนาวุธพิสัยไกลครั้งแรกชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นที่ต้องการมากขึ้นจากนักเรียนต่างชาติและพิพิธภัณฑ์เรือที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดไฮโดรเจนเปิดมาครบ50ปีสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: Radio Japan, Tokyo.